เว้าเรื่องลูกนี่ก็มีหลายลูกหลายหลากมากนี่คนได้เป็นลูกน้องก็ยังบ่ค่อยดีสู่คนเป็นลูกพี่มีแต่ความเปิดเผยแต่คันเป็นลูกเคยสู่หูดับตับใหม่ตายย้อนขวยปู่ใหญ่ก็ตามหัวมันแม่พ่อเตะแจงออกมาได้ยินเสียงแว่แว่แวดแวดแต่เศร้านั่นคือเสียงแม่เฒ่าป้อย

ต่อไปนี้ศิลปินยาลีปุเตที่รู้จักในนามยาลีกาเจศิลปินท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงในจังหวัดนราธิวาสที่ร่วมงานไปด้วยกันเชิญครับเพลงชื่อว่าเบอร์ซาซารา

ป็นคำกลอนขอให้บังอ้อนมีรักรื่นรมสมใจน้องชายมองตามสร้างสมใจน้องชายมองตามสร้างเปิดหนทางดีข้างให้นางน้องท่องเที่ยวรักเบี้ยวเบี้ยวบอกขอเกี่ยวน้ำกันถึงแม่นอนหลับฝัน